มาตั้งความมือตั้งไงปีเล่คนไม่ละคนอะไรหมดมาทำไรบริษัทชุกชีพยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเนี่ยมาเนี่ยคนคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกให้สังสัสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรก็บ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइंचा सीसी कैमरा र बहुत पोर तो internet पानी पे जोड़ी चाहता हूँ हम अमाउंट है लांग है डाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पाये लानी झूसे अब ये phone number सुनने एक आज पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड

0: าต้องมาเมื่อไหร่ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปปีแรกทุกคนชิบิอันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไฟจะตายอยู่ดูสิ
1: เฮ้ยมาเนี่ยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมคุณ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอทอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสแองสวัสดามาบิคลีเอ้ยอายรับบนเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivasta chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mwakai, lage, dake.
0: Aw talno betal mahider phir duka paiyelan jhushe. Aw ye phone number 0125547787. 9842535541. Aw good, very good, very good.